0: To znači da se čovjek nasloni na nju. Pulini služi zašto služi. Znači da ne bi kave išle u uštetu negde. Znači putem kad ih teraš da ne idu pored prozora ljudima, da idu asfaltom.
1: Meni je pulin desna ruka. Bez njega ne bi mogao, kao mehaničar bez ključa. Jer on meni 99% posla završava pulin. Mog posla.
2: To je pas koji može da zadovolji potrebe i policije, i vojske, i istočarstva i mislim maksimalno potrebni pas.
1: Pas za sve. Čak sam imao priliku, dolazio čovjek upovo da i obučava za tartufa.
0: Šta je bila zamisao? Da se pas ubaci u kinološki okvir. Pa recimo da se ode sa njim na zvaničnu izložbu, pa taj pas može da predstavlja državu, može da predstavlja narod, kulturu tog naroda. Zastavu, himnu. Nije to samo vodanje po crnom tepihu i on je podigao pehar.
3: Ovo je autentičan predstavnik i derivat direktnje Vuka.
0: Pulin razume čoveka, ali čovek ne razume Pulina.
4: Gospoda ravnice, Vuk ogrnut ovčijom kožom, klesan vetrom sa vercem i panonskom zemljom. U stvarnosti učinili smo za njega malo ili gotovo ništa. A on ne traži mnogo, tek toliko da ostane onakav kakav jeste.
0: Бата, то значит, да се чует.
5: Но смотрите, Илья Кухарчик не только классный футболист, но и друг животных. Красавец, красавец, красавец пес и красавец Илья Кухарчик. Неужели его?
6: Да мне кажется, не его, мне кажется, тут такой...
5: Но мы с тобой, кстати, когда сегодня
6: Вроде
5: гуляли...
6: Вон, да?
5: Мы с тобой, когда гуляли, да, этого замечательного пса видели.
6: Я хотел сказать,
5: он дружелюбный, он, не он. Он пришел дружить.
6: А Федор, видите, распознал его.
5: Он пришел дружить.
6: Но время остановлено, понятно, ну, вернее, добавлено будет. Ну, как-то надо пса увести, там болбой. И...
5: Но болельщики, конечно, воодушевлены этим дополнительным игроком Славии на поле.
6: Ну что, ведут сейчас, постараются.
7: Если животиня, какая животиня бы вы были?
8: Голубь.
7: Голубь? За что голубь?
8: Zato što je bezazlen, simbol duha svetoga.
7: Pitamo ljude da su životinja, koja bi životinja bili?
8: Pas.
7: Pas? Zašto pas?
8: Mi to najdraže životinje. Svi ljudi koji meni jako dobro znaju govore da sam ja rođen za djecu i pse.
7: Kojeg psa imate?
8: Evo ga, Špiro. Špiro, to je dugodlaki belgijski ovčar.
7: Što najviše volite kod njega?
8: Narav kako ima. Tako. On je jako dobar. U smislu, jako voli pse i voli ljude i samo se igra. Ja mu želim dug život, zdravlje, nek se igra cijeli život.
9: The streets ready to put 2018 in the rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog with a banana. People in the streets ready to put 2018 in the rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog with a banana. In the streets ready to put 2018 in the rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog with a banana. In the streets ready to put 2018 in the rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog with a banana. Ready to put 2018 in the rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog 2018 in the rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog with a rearview mirror. We saw this dog with a rearview mirror. We also saw this dog with a rearview mirror and say hello to 2019. We also saw this dog with a banana.
10: นิสัยของเจ้า5ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันแบบหน้าตาอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาเมาส์มอยในแต่ละมุมของเด็กๆให้รู้จักกันตัวแรกพิงกี้สาวน้อยอายุ6ขวบน้ำหนัก30กิโลนางจะเป็นหมาที่พูดง่ายที่สุดในบรรดา5ตัวนี้ค่ะชอบตากแดดเป็นชีวิตประจำวันและเขาจะเป็นจ่าฝูงเวลาอยู่กับน้องๆตัวต่อมาหญิงต้องสาวน้อยอายุ6ขวบน้ำหนัก26กิโลสาวน้อยอินโทรเวิร์ตถ้าการนอนเป็นการแข่งขันนางคือผู้ชนะและต่อมาจิ๊กจิ๋วสาวน้อยอายุ6ขวบน้ำหนัก22กิโลนางตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง5ตัวเลยเป็นที่มาของชื่อว่าจิ๊กจิ๋วนางตัวเล็กที่สุดเลยชอบอยู่บนที่สูงสิ่งที่นางรำคาญที่สุดก็คือน้องชายทั้ง2ตัวนั่นเองตัวต่อมาฟักทองหนุ่มน้อยอายุ4ขวบน้ำหนัก26กิโลหนุ่มน้อยที่บนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่กลัวกลัวแม้กระทั่งใบไม้ปลิวตกใจแบบโอเวอร์มากต่อมาน้องเล็กสุดเห็ดหอมหนุ่มน้อยอายุ4ขวบน้ำหนัก23กิโลถ้าถามเรื่องความดื้อต้องยกให้เห็ดหอมเลยค่ะเป็นหมาที่อะไรก็หยุดไม่อยู่จริงๆถึงนิสัยจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันของเด็กๆบ้านนี้ก็คือเด็กๆบ้านนี้ชอบทานอาหารสุนัขของคานิว่าเหมือนกันทุกตัวเลยค่ะวันนี้เราให้ทานอาหารสุนัขของคานิว่ารสเนื้อไก่เป็นอาหารสุนัข เกตพรีเมียมที่มีส่วนผสมเนื้อไก่เป็นส่วนผสมหลักมีโปรตีนสูงช่วยเสริมสร้างแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพราะอาหารสุนัขของคานิว่าเป็นเนื้ออาหารสำคัญและมีประโยชน์เราเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศของเราค่ะ